0: อยู่บ้างกินมิไทยอุบามอสแมนสแมน
1: เฮ้ยป้าอุนี่มิไทยยองนาทานมาอัมโตยองพี่หาปนดูหน้าพี่บานเที่ยง
0: เนี่ยฮัมบะไตหาว่ากว่าอิมเซนอ๋ออุบามไปอ๋อตั้งว่าบางอีกเตียนมันแพ
1: รอ๋อบางสเตป้ามันย่อยกิจวันดาวสิจ่าอุย่อยก็ยิ่งเขียอุปุระปนดูหน้าอีเคลนอีบลูวัชินีในยุงสุดังอีเชดิตูยองอีโยกว่าจิ้วเขียมันเรดมันกุย
2: เนี่ยพาอุปัตบ้าดักกับคอมมิชชันเนอรี่ของฟู้ดเซฟตี้มิกาเลียชิลลอง
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए

กีบล็อกแวบเรดิโอนี่ต่อกับอากาศวันนี้จุ๊ยเด็กปั้นเต็มพี่อยากกีรไว้เฮนดี้กีรไว้กับปั้นเต็มพี่รไว้ในกับฟิล์มกุชลาฟเจย์ซาอีรไว้ไนน่าเด็กปั้นบดและได้รไว้พูโลเจย์ซีในกับอีรไว้ยองกูน้องรไว้คลินตันเซเจโรว่ากับกาลิอันีแมนนอนกำจุลและเด็กปั้นเต็มอีรไว้เอสเดสลาฟในกับฟิล์มคิสมัตคอนเนคชั่นเด็กปั้นเต็มและอีรไว้ในกับฟิล์มควินตาเกยันเกแต่พอชูกดให้ต่อว่ากับโปรแกรมกีรไว้ฮินดีกับโปรแกรมกีรไว้ชิวินกับสเตชันกับอากาศวานี

บัดเลมยีกิเป็นสเปรียงยังนี่กิกจุดกิยากิดักกิชินกิวกินอร์บยีกิติบฮาวยอกกิบลังยังนี่กิกจุดฮาเดนอปซิอาอุนิคุนยังจิงปังไวรัสฮาเดนโซบัดซันสงีกิบลังวยอกยังนี่กิจุดอิงดอกกิบัดเลเป็นโยกิวงยากกิตลอดกิบัดยีกิสุนรีคายกอกมีกิอัดขมัดกิอัดขมุดยูบุนเซียนจุยยวยขมัดยังกิบลังมยีดิกิตองไปเลบัดอิขมุดยังกิดับบล็อกนิบาวะจุริอัดขมุดบนเส้นกิบลังยุยว่ามันค่าขมุดยังกีเชมิเละว่ากิบลังเป็นเฮียร์กีบัดตลอดกีเอ็มเละอีจิงมันค่าฮากีฮิบันตายังกิคตีนบัดกิทะเลยังกีกิบลังว่าจะกจุดยีกิวยับฮาเดนซันเดนิชพาวส์งีบนเส้นจุยยุยและกิบลังว่าปุ่นคอนยีกิวฮับคอนบัดจุดเชมไฮว่าจูร์บาฮาโกฮากิบลังว่าเขียนฮาวายุนูจอรีฮากิบลังว่าเฮแต่คำมันจะอยู่ยี่ยดายังนี่กิจุดนี่ดาวมันก็ยังนี่กิจุดไวรัสกิดวายมุ่งกระทำบริกิตั้งวัยยูเอจิงสมาร์คนังวัยอุลัดอุจูร์ยังนี่กิจุดฮากิบลังยินี่กิดวายยูเอกิดวายเป็นดุนายยิงชิดยังกิในนี้อุลัดกิจุดดอกบริยูเอยังกิแบกกิดวายแอนติไบติกนังวัยอุลัดกิวยอกนักวิวันกิจุดมาและยูอุเอกิวิกิวันกิดวายกิวขนังวัยอุลัดกิอูkejut beri. Kamen saya yadai yang ni kejut. Kamu ongau wata awak ni kejut manga kejut virus. Mm jing sumar, tei dao em kami, u yada, di wa etika yagi, belang, hepor wadang cat ki. Ya gani ketika, ye yo na dispensary gua jando hagi chenong yong pi. Gani ketika yada ham ei, yagi belang na do, so benai, hari ni te ham ei, manus nem, kenang wa yo yu yada, ya gani kejut.Tak segawi dengan kekejut, gua jut cemhai hagi belang tak ke good box. Ini good box le, man ke kejut gua jur bah hagi belang. Ya kini kejut good box peman ya ka dagi good box virus, gua aman haga capri box virus jenis. Mat em gua hagelong yung box virus di. Ini kejut tak gua jur bah, mat gua ma bah hagi belang. Mat le ya sergi mahaga, segawi nagi kejut.Hagi masih kut iga lumpy skin disease. Kamu ni bi gak ni kejut, nagi bi gebelang, cagi bi gebelang. Kini kejut tak gua smart pa, bat gua jur pa ya bi. Delivering mensem, gebelang gua cai, bagi belang gua kejut. Mat le, dia cem langgi, gimrat gua cai, bagi merat gua kejut. Unyu kini yang virus yu psia, lengbagi ikaw a le ni, ikaw mong. Unyu kini yang virus le, yu raio.Dagi kenyang, lani gisim, lani gitar gitar, GWM, ya unyu kenyang jingpang. Tia kaman tibi wotawa, kejut giblang, nagini kejut. Lani gidak kicin, giwa penyui, hawa, yok giblang, ya gini kejut. Gunung kong hi, tawa, hadin su, lani pras ngi, wopsia unyu kenyang jingpang, giblang, penyui gi wotawa, ingdok gi. Matle mba mamdi degi, tia kya giwa uring mensim. Mat bun sen juk yoi, wa mi ad kamat, mi ad kemut gi.แต่กูจุยูบายฮักนี่กดบ็อกซ์ต่อว่าอัดกิสเนดอกยังกี้คำตามฮักกิขมัดกิขมุดและในยมบูยังกี้และในกิชกอร์บัดฮักกิเท้ากิวดูนัสยุและดัตไรยิสเนดอกยังกิมรัดบนเซียนชามีว่าอัดกิหัวปัจจัยเด็กขมัดมุ่งชนายแต่มันดัตราแต่ชนายว่าต่อว่าอัดว่ารอยบรรทายังกิเม็ดยังกี้คินี่กินูดูสและในกิวอัดฮักกิสเนดอกยังกิบลังฮัดเดนเยกิวลังและในกิสุดบัดราวกิบัดฮัดเดนแต่ยองกิบัดสะดักกิวัดฮันเดียนวัดชัดกิบลังแหละยิวมันค่ะวัดเฉพาะเตียนยองกิบลังแหละในใต้ดาวบนเซียนจุยยว่าเป็นเฮียร์กิมัดและกิบลังกิปุ่นคอนยิวกิวหับคอนแต่ก็มันลันใจอุยยาดายังกันนี่กิจุดคำว่าองค์กาตันนี้วัดต่อมันก็กิจุดไวรัสเอ็มเอ็มกิติกสเปซฟิททรีทเมนต์ฮันเรย์ยิวเอดวายขนังวายอุลัยอุจูร์กันนี่กิจุดมัดและยิวเอยังกิกิดวายอุบยาขนังวายอุลัยอุจูร์อิมันค่ะยองกิKamu jauh yu, uya dah yang ni kejut. Yu dah yang ni kejut. Tang waladai ay tika ya dai. Yagi belang, hepor wadap gi. So benai, badhab ay man lau senem. Yagi ni ketika ya dah. Yu yang yu nagi dispensary wajan do nagi cenong yang pi. Tau segubi kejut, gua jut cem hai. Badlek gua kata, yagi belang. Gini tak ke food and mouth disease. Leni hektian yang ay ong iga ke kejut yang kenap ne.Bun sin, jut cem hai ga hagi mesi, Henry em golek hagi belang. Ni daw wa em uriu dekit kiai hagi belang, tei daw kutak bahago hagi belang, ni pak wa, em uriu da yuri ga kini kejut, tang wa em mat ga. Ya kini kejut, pemanya ka do kenyang jingpang abtu virus, gua em haga family, pikirna virus di. Kini kejut, tok gua jur bahamat klan bahago yubi, no wiu belang, cho wiu belang. Kutak go

0: มันดักกี้ปรสิตเราองค์ที่น่ารำมันกับกิวิกิวิเล่ต่อกิวิกิขยันจึงปังกิวักตาบหายกิบลังอุวิอุวจูร์บหาวักตาบหายกิบลังคำตั้มฮปโปรีอินเดียวักรีเมฆเลียงจัลลามิฆเลียงอีต่อองค์กิวราวน์วอมเฮมอนคอสคอนทอร์ตัสอุนิวิเวมฮปโปขปโปยองกิบลังในแต่บุญสินมันเอ็มวิกิบลังจูดูนัสนามกิบลังยูพีขมัดกิเลมันBelat bahaya kemat game emu so nite jo mandi em week gibilang jo yopi wadap ni rendang gi nite sanggut lat de duna jing duna kiagi nite kam tam hagi bilang kian menajur gue boi che yap boi che yap ni bahati dau em kam ha doi we em kam ha ue e ya gibilang kam tam pok mek halia yong e hyper slap jor bahagi ni ki we hagi bilang ni bahati dau hap e doi we e ha chwao slap.We hipor slap, we mendekut ki benai slap. Hab ee dwai wik ee yaki belang. Dwai wik was uyo na pot dispensary. Ko gi u penyap yaki ni gi, wik na gi belang. Ti wa arwen em dek ki yang jing pang, ki wa gi parasite ku emas ni dok, ku onggi gi tiks. Dan ong hektin penal onggi gi nyang tekap. Kini lek man ku ketak baju em gi juk yu baik pi. Em gi yaki cukur, ni ha kemat, ni ha rendang, cetedong.Mudah hidup MG. Teman MG ni yang tekap bun sin. Cuk buat hidup ke belang. Ni tele. Ini le tok ke wakjud Islam yang ke belang nong. Ni tele yu penman kau. Penman kau penduna senam yang ke belang. Te duna gajeng kia yang ke belang. Tak tak bahagau yang ke nong rep. Te ni pak tidau. Kamtam ha ke belang kian le bun. Ini yang tekap po cayap le. Ke belang kian. We kini yang tekap le man ke kiwa. Penduk nong cibun yang ke nong rep. Ni pak le man MG yang tekap ke belang. Mi de kiw hek. Mi de kiw hek. Mi kiw kia ke lo.Sebab so, arle kini kini yang tekap manki kini nongra cipun kicut kamga babi sosis telerosis kam terter pun kicut raki nak kimi merat cakimi kimi merat ko pun kicut ya kimi merat ni pati tahu ya kini ka yang tekap le yo yo piyo dawai na ki dispensary ku em hajan senoyong pi yo yo yarap pi ne liang yong ka sorkar te kini to kat tu kat ni ku em kam kini ku man common ba hejing to bagi belang ngangat skemo.วชิมขี้ยาบาพี่เฮจิงโตวันี้กจุดปูติพี่จะพังนี้กจุดกมอนอุยดากมอนอุยดวายกมอนอุติพี่อูเอ็มคามอูคณะสมันอีชักกีด็อกเตอร์ปายปันจังรับอีคณังวอวยกพี่ยากิมรันกิบลังกิวชัดกิวตรัม
1: แต่กัตุชัวปอยชัวกุดยังแต่กิปรานองเร็บกิวอัพยากินกิโปรแกรมคำว่าองเงกันเตียนกจิงเงดาคำละกอชิบุนบันยากจิงสุมารนี่เตยดาวยกยกอียากิบลังกิวชัดกิวนังMK mu e bam bat we umi yagi belang bat le ulek koi yagi trap yang gibelang kenang yo lai gibelang yo na cipun gikejut gudai kelami kat teni gu arwen MK mu e do wai vi tista yagi belang kenang yo lai gibelang yo na kitene gi vi yu kata bahaya ke jing chat jing nang yang gibelang gu le MK mu e tika ya da tista yagi belang kam wada kelama kat teni wa ketika ya dahi.Tak kau vi kau ye kau dai, ya gibelang, nagi kejut, kita ni kejut kau ma maha gibelang, kau ye wan ra ya gibelang, cedok cewiap. Macle kau vi kau emkam hau kenmu, lada jia watit belang thme pi, emkam mukset ya ki, lakajong cibet por, kenang wa ya ulai, kini gibelang ura kejut, cagi belang kau dm cua hapok terap yang pi. Kau vi lahap emkam ha, upai ha ya rukoman gibelang, lada yo pi kau per, gibelang yang pi.วันมีชักดิสเพนซอรี่ขนังวอยยอพี่กจิงสุมารให้ปอร์วมเบียงสักวีแหละหับกันโมก็ต่อละดจียาวะว่ากจุดกิบลังพี่ยิ่งเล่าเป็นกันเรียกกีนางกิบลังกิวชัดขนังวอยดำกิจุดวอยบีชักกิบลังกิวชัดแต่โดอินีนั่นเฮขบเลยชิบวน
2: ตลอดดัชนีพี่ก็ตัวไดล็อกในกิจพลูจิมุนหับดิวด็อกเตอร์พี่สุเมร์ชิรุวกาด็อกเตอร์เอสุรังฮัจรองกับพังกิจุดกิวรับจียาหากิบลังวัยกำมันสุมาเรียกิบลังนักนี้กิจกิจนงั้นสกังวัลลัมบากนี้ก็ยับลู่จมุดกิยองกีพี่กิล็อกกิวอาวุสญาวิกนี้กับโปรแกรมกิยองอีคำตั้มกิล็อกกิวรีกิบลังเดียวพิจิบุนกิยุติบกิวปัญญาและนี้กิจิมพันเชฮัจรงยองกนี้กับพังวัยอีกิยกลัมอินเนกิจันเมด

0: ละมันพิกรรมนี่แต่เล่มเล่พิกรรมแต่พี่ดีได้แต่พี่บ้ามได้แต่เล่กรรมแต่ดีกรรมว่าสิแต่วิวเอ็มกรรมเขาตกทิพย์กูเจ็ดกี่มั้งยี่กูมันบอยละต่อกูเอ็มจะโคเรมละยี่กูล้ำโคเรมเลยนู้กว่าก็โคเรมเลยนี่กูว่าเอ็มกูดังกูเอ็มไปเอ็มพาเล่พร้อมมาหิ้งเซมเลยนี่กี่พิลูปรากี่ล็อกกี่จอร์มั้งล้ำโอเพนว่ากี่มันอีเทจิงสตอมกี่ยังกี่ขนังโยเอ็กไกกี่พี่โอซูพอร์ตกี่พี่โยย่อพี่อีเทจิงสมาร์ทพอร์บิ้ง
1: มุดกากามีจิงเชมยองพี่ด็อกเตอร์ว่าเดมพีได้ยาบอกกับดิสตริกเมนทัลเฮลท์มั้งมันบุญเนมบุญเนกีขณะยองอีกว่าย่อคำกันยี่กับจิงสตัม
0: บุญผ่านเนี่ยปะคำว่าองค์พิทเนวันเอาดูก็คอมมอนเนสมั้งก็คอมมอนดูน้ำร้อยมันจะเลดิสออเดอร์อีบุญผ่านคำองค์ก็ต่อกันเตอร์พรอมิสมันคารุฮันเรียวร้อยกีอีจกรุ๊ปแล้วน้องอีเดบุญผ่านเชมยองกินีเนี่ยปะมันนอกกันเตอร์เนี่ยปะอีพิกันเตอร์แต่มันสตรีสฟูลผ่านกับจิงเอ็มยองกีขณะขนาดสกอร์นี่ขนาดคอร์โรแหละเดบอนบ้านน้องแต่อีเทมี่มันก็พอแต่เดบอนเซนอีโออีแต่ละมันเยอะคอนซิลิงกี้มันเยอะเกี่ยมุดวิดไรได้ไรทามเดบอนเซนยอสุกยิ่งหมดว่ามันได้ยืนพิกิเซียนแต่หมดได้ประชังอยู่อ๋องอ๋อกันยิงอาร์เยลอีเดียวฮันเดลกัมเต็มเอ็มดีบอนประกาศว่าเรียวร้อยเตียแต่ลำบากสปอร์ตกับฟามิลี่สปอร์ตกับเทคโซไซตี้สปอร์ตเดมั้งกับเทคเอ็มแคมโด
1: แต่ต่อให้ไม่ด็อกเตอร์มุดกันนี่ก็จุดหรอกกับวิมันก็มันยี่ก้าวย่อในบริว่าบักไล่ให้ความทิ้งบริประคัดยองอีแต่มันสอบไปอีกีแหละมันน้ำต่อได้ที่จริงแชมยองอีใช่มันต่อได้ที่จริงแชมยองอีว่าดูอีกที่กุมายาเสียงอีแต่ในบริว่าบักไล่ให้ทิ้งให้ประคัดยองอีแหละแต่มันเดิมไปอีให้ตายไปจุดประคัดยี่ไม่ด็อกเตอร์มัน
0: ยี่มันเนี่ยพะยูพีบุญเซนเดมต่อยดูอยู่ตรงกับองค์พิมต่อยดูที่ไลฟ์อีเวนต์มั้งเอ็มพอปอร์นยูพีนะกับพะเอ็มพอปอร์กิตกีลำบากกติกา surrounding ยองพีละพอปอร์เสียงพีมันเอ็มพอปอร์เสียงลูกหอบกิขนาดละมั้งลำบาก exam ยองคีละพอร์ exam exam ทีนี้ไลค์กิเคราะห์พอปอร์มีอะไรตายว่าหมดกิมีอะไรกิตายเคราะห์ว่ากว่ากิทีนี้จะมสาวกิดเด็กมสาวบังเด็กีแต่งามยืดรูปหายตัวอิเล่มันอะไรกันนี่เลยนี่เสียงยัยตัวประคัดกีเสียงไปกี่ฮัมพียงงามเอ็มวายลี่วะเรนี่งามเอ็มบรรทาปอกกับฉันน้องกับเท้าฮัมพียงกับวันเล่มาชีฟอ่ะที่อยู่พิบุญเซนกับตัวละก็เมนคำถามขนาดสกอร์มั้งเฟลกี่ที่ subject จากเพรสเชอร์กี่แต่งามยืดรูปกี่กับมันเล่เอาอยู่ปัสสาวะกับมันเล่เอาอยู่อันกงอ่ะฮันไรกับเต้ก็จึงงามยืดรูปกี่กี่กับตากับกี่มันตีลีวันมีอะไรก็ perform ในกับทัสก์ยองพี next one มีอะไรก็ perform แต่บนมันเนาะก็academic ยองคีเลยแต่สจ้าแต่กับตาเนาะก็หายุ่งกับเซมยองคีเลยเราไม่เราชรายกี่วิ่งแหละมันพิการนี่มันจะมันพิการนี่กันเต็ม
1: เอาไปเป็นยุ่ยวันนี้ไปเชมีเหรอก็จริงเอ็มยองอิมห้อยเร็วชิมิกี้ serious บ้ามห้อยชิมขี้เอาไปอยากชิมขี้อีตั้งวันฮัดดูมันจุดก็อิมห้อยมั
0: ้งอ๋อคำอังกฤษวีพีมันวันว่าเชมพีมันเนาะเชมไปต่อวันว่าเชมพีเอ็มไปเอ็มเบกโซลูชันยัยเต
1: ้
0: มาเอ็มเบกโซลูชันยัยเต้แต่วีต่อโยทบพี่ยัยเต้กับเต้กโซลูชันแต่วีดันฮีต่อคำว่าพินเตเนียต่อ accept ยัยเต้ว่ามันนี่ accept ยัยต่อคำว่ามันนี่คำว่าเชมีแต่ทบกับ support group มาทบกับ support group เอาเย่โยไอ้เต้กับ support เนี่ยพะบุญเซียนพี่มันได้ลากเต้กับ support group กับ support system มากับเต้กับเย่กับเย่ยากระชั้นคำว่าพินเตเนียกีน้อยกีล็อกกีว่าเบียงเรนี่กีหิ้งเงาเซมกีว่าเซียงทบสจ้าพะเนี่ยพะสจ้ากูโอร์กับเนี่ยพะมันได้มีไปเจอ support system บนเซนกับวงพีตันนี่กูเจ็บงามยิ่งลูกินน้องแต่เราสจ้าแก่เดิน
1: แต่กับวันเสาร์สุขด็อกเตอร์ว่าได้ปฏิบัติชีพีอีให้ตอบว่าขจุดกับมอกับองค์กีกับขจุด depression และนี่กับขจุดให้ตอบว่าอีทิศอีประคันแต่อีปอร์และมันอีวัตเบียนให้จึงสเก็ตนางเอ็มชิบูนก็เราเยาะโชว์อีจึงเป็นเชนองพีแต่ไงสเก็ตมีว่าหากันนี่กับกีปอร์กับดังวันดังเยาะโชว์เยาะเชมพีให้ปอกันนี่กับสตูดิโอยองอีขณะอยู่นางเป็นเชโชว์โชว์พีอยากกีวิตวันมังกีจะขจุดกีวัคตาอยากกับทิศกับประคัดยองอีกีบรูแต่ชัวร์ปกติอยากกันนี่กับโปรแกรมกับยองอีกูเอาเอพีอีชิคันเตียนอาร์กันเตียนกีกันจามเมสเซจในบรรดาที่ประหลาดกว่าอับยากันนี่กับโปรแกรม
0: แต่คำดัชนีฟังตัวต่อชิพังกันเถอะก็มั้งกันที่กินกันเตียนกับ depression นะแต่วีดันนี่ว่ากว่า open สัญญาให้พี่กินน้องอับเลยนี่คำตามกีกันมั้งกีกันรู้กว่าเอ็มพอชั้นน้องยังเท่ายังอีวีดันนี่สัญญาต่อโอ้กว่าอุตพีต่อมหัศสัญญาพี่ต่อสะสมินพี่มั้งอีเอ็มลังไปเอ็มลังอีชิรบกับวังกันเถอะ you are not alone we are all together มั้งวีแต่สิวีวันละ open นะครับอีวันว่าสัญญาพี่ครับหับปุ่นสัญญาบิกิให้พอรบยังปุ่นสัญญาบิกิที่ว่าสัญญาว่าจันทร์เสาร์มียาพี่เนี่ยพะก็นี่ก็ depression นี่ก็นี่วัยต่อจะมุ่งจะประคัด is all มันบุญสินองกิต่อก็จะก
2: ็ค่ะแล้วก็ world bank funded แล้วก็ world bank ฮะ is gentle hills เป็นบ้านก็ UDP ดูบ่าววันสโตนขังงับกินตาคุ้ม

คือว่าเรดิโอที่เป็นเต็มชีวิตวายออกมาวันมีสัมภาษณ์โซอีรวายฉันน้องคนจวายที่เป็นยันนี่ปอร์อีรวายออกมาลังคิดบัดลังดอใบปาว่าไม่ยาก

0: ลิชบูนอับเรดิโอแอมลังพีวีพิสนอกติลังพีวีเฮปรชังยองเอวอชกรีพีรับฮะยี่พิวมันกีออนเนอร์รีเมนเตอร์ได้ลังวักเรสในรีเสิร์ชออดีนซ์อินเทอร์แอคทีฟซอลเวย์แอนด์อีวัลูเอชันเล็กบากนี่กูมือถือแอปส์ยองอียี่พิวเอจิมันให้ต่อว่าอีรูคอมเอโปรแกรมกีอันนอนซ่าคำจุเล่อิสยังสุกุยมันต่อยองกีโปรแกรมยี่พิวเล่เย็นนี้ได้วักยันพีหากลิงก์ในเฟซบุ๊กในเตอร์รีจิสเตอร์เอจิมันยองพียุรับก่อยอีวอปินพาไว้วอร่าเย็นน้ำวอพากับอากาศวันนี้คำเตะฮัมมันโดคำกินองอับฮิดันฮันเรอยากขมัดให้ว่าวันรายอีกันละชิรุบบักเรสโมบายล์อัพ
1: กันนี่ต่อกับกาชวานินจวายกิปรลักวิบับรีดิโอเด็ดปันเต็มชพียากับโปรแกรมกิรวายจายนเตียกับจุกโอกาสนี่กิรวายเด็ดปันเต็มชพีรวายยงมาริมาร์เวลสุชียงใบปาวเมียวิรวายฮัมยาตสูเดบันเตมีพิเลอร์ไว้อิเมียโอเยพาวิร์ไว้ไฮเซอร์งูอิยองเมกิอาร์ลีร์ไว้ยองมาไมเคิลเชลากำจุเลอร์ไว้ยองมาบอร์มิบาร์กันตุกรสูเดบปอชุกุดกระจายที่อเมริกันสองโปรแกรมกับโปรแกรมยองกิร์ไว้จายที่ฮักจุกกวักกันนี่